โอ้ทาดินบานโอ้ทาดินบานว่าเทวชิงได้มาตัวครูชนีโนรุนสามาไซในนาคุวีเตเวนเนชนไนโอ้